0: มีอย่างไรแล้วครับผม
1: Here's Cross's Industrial Drive, 928, get your phone.